มันตรญาลัยเยกะอุจุอักิบุจังรังคังกิไรดักิบุจังสัมปุลังกันโนญาลัยมันนาเอสัมมาวิสิทธัยนันนัยนินดวงญาณโนงาไกดิโอระบากวัยสิมิลูบัตุบาจนาไคนาเดียตุอาบิสยาวังจุกุกนังคิตาเอกญาริงังดุดูอารมณ์